สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: 屎醒輕欲，屎埋藤屎定琴，加鏡不得皮，可探屎金平，鋪崩顯細正。醒埋藤醒養糖，可醒肺細喪，網路光顯計，藤膠肉什麼。ตอนหับทานเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการที่หักแพงทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz โดยมีอนุพรและดวงมณีสะเปียนกันดำเนินรายการสู่ท่านฟังมื้อนี้พวกเขาก็มีข้อมูลข่าวสารหลายอย่างมานำเสนอสู่ท่านฟังและอยากทำอิดของรายการจะให้ท่านรับฟังบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าแบกหับความรับผิดชอบด้านประวัติศาสตร์ความกันเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขององค์การหัวมื้อเสียงไห้นำเสนอโดยอนุพร
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพตอนเสาร์วันที่1กันยายนปี2026ท่านสีจิ้งผิงประธานประเทศจีนได้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่26ของสภามนตรีประมุขรัฐประเทศสมาชิกองค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้อยู่ในความหวังปิสเคกประเทศเกียร์กิสถานทั้งได้กล่าวคำปาศัยที่สำคัญว่าเมื่อยืนอยู่ทั้งสี่แยกที่พัวพันถึงอนาคตและสาธารณกรรมของมวลมนุษย์องค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้ควรแบกหาบความรับผิดชอบด้านประวัติศาสตร์อย่างกล้าหาญเป็นเจ้าการนำพาทิศก้าวเดินของประวัติศาสตร์ท่านสีจิ้งผิงได้สรุปบทเหียนและแห่งบันดาลใจจากผลการพัฒนาขององค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้นับแต่การสั่งตั้งขึ้นเป็นเวลา25ปีผ่านมาทั้งได้ชี้แจงยังเป็นระบบเกี่ยวกับจุดยืนของจีนเพื่อสุขอยู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงกว่าเก่าขององค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้ได้เพิ่มแห่งขับเคลื่อนอันใหม่ให้แก่ทุกฝ่ายสืบทอดและเสริมขยายจิตใจเซี่ยงไฮ้เติมอีกพร้อมทั้งสุขอยู่การสร้างประสาคมห่วมสาธารณกรรมขององค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้ในรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอเกี่ยวกับการประชุมครั้งที่26ของสภามนตรีประมุขรัฐประเทศสมาชิกองค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้สู่ท่านฟังในตลอดระยะ25ปีผ่านมาองค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้ได้ผ่านขบวนการพัฒนาที่บ่ธรรมดาเมื่อควรขึ้นถึงขบวนการพัฒนาขององค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้ท่านสีจิ้งผิงสี่ให้เห็นว่าผลสำเร็จที่สำคัญกว่ามูคือได้กลายเป็นองค์การหัวมือภาคพื้นแบบใหม่ที่กว้างเหนือที่กว้างขวางที่สุดมีประชากรหลายที่สุดและมีท่าแห่งบ่มซ่อนด้านการพัฒนาใหญ่หลวงที่สุดเทือละเก้าทรัพย์สมบัติด้านจิตใจ